สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมว่ากองกำลังของตนได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เป็นคืนที่3ติดต่อกันการประกาศบนโซเชียลมีเดียครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันอังคารที่14ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปิดล้อมบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าสหรัฐจะได้รับการขนานนามว่าผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซมาตรการปิดล้อมนี้จะใช้กับเรือของอิหร่านที่เข้าหรือออกจากอิหร่านรวมถึงเรือของคู่ค้าอิหร่านด้วยส่วนเรือจากประเทศอื่นทั้งหมดจะสามารถใช้ช่องแคบนี้ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสหรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากสินค้าทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซและว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ Fox News เกี่ยวกับการเจรจาล่าสุดเขาอ้างว่าทั้งสองฝ่ายเจรจากันนาน11ชั่วโมง

างคารัมคาธรรมอัลอันบียาของกองทัพอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วเกิน 4,500 คนแล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปทางการเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 4,561 คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งในประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่รัฐลากัวอิราซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักประเมินกันว่ามีอาคารประมาณ 10,000 หลังพังถล่มอย่างสิ้นเชิงหรือได้รับความเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปรัฐบาลเวเนซุเอลาไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ที่ยังคงสูญหายทีมงานของรัฐบาลและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายแต่ความพยายามเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักและมีฝนตกหนักเป็นระยะยูเครนและชาติพันธมิตรในยุโรปเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งแนวร่วมป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องยุโรปจากขีปนาวุธความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยูเครนเผชิญกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆยูเครนและอีก9ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรได้จัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ประชุมยอมรับว่ายูเครนมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในการป้องกันตนเองจากรัสเซียและมีแผนจะจัดตั้งกลุ่มทำงานร่วมด้านเทคนิคขณะเดียวกันก็เดินหน้าผลักดันให้แนวร่วมนี้เริ่มดำเนินการประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าเขาหวังว่ากลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาระบบใหม่ได้ภายใน12เดือนข้างหน้าและยุโรปทั้งหมดจะสามารถใช้ระบบนี้ได้แต่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียประณามความเคลื่อนไหวนี้โดยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแนวร่วมของผู้ก่อสงครามนักวิจัยในญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าอาการหลงเหลือจากโควิด-19 รวมถึงอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณร้อยละ6มีอาการเรื้อรังเช่นอ่อนเพลียซึมเศร้าและผมร่วงกลไกที่อยู่เบื้องหลังอาการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทีมวิจัยดังกล่าวซึ่งรวมถึงนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกได้วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่า150คนที่เข้ารับการรักษาอาการต่างๆนักวิจัยค้นพบโปรตีนที่เรียกว่าซิดวันในเลือดของผู้ป่วยประมาณร้อยละ70โปรตีนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อไวรัสเริ่มระยะสงบในร่างกายถูกกระตุ้นเมื่อทีมวิจัยเพิ่มระดับซิดวันในหนูทดลองหนูเหล่านั้นมีการทำงานของสมองที่ลดลงเนื่องจากภาวะขาดสารสื่อประสาทส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นความเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้าทีมวิจัยสรุปว่าอาการลองโควิดจะปรากฏขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสเริ่มระยะสงบซึ่งนำไปสู่การสร้างโปรตีนซิดวันในร่างกายโอกะนาโอมิอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกกล่าวว่าผลการค้นพบเหล่านี้เปิดโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาที่แก้สาเหตุของโรคโดยตรงนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระยะ10ปีสภาบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติได้ประชุมในวันอังคารที่14กรกฎาคมและแจ้งให้รัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงโตเกียวคาดการว่าภัยพิบัติเช่นนั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 18,000 คนและอาคารประมาณ 420,000

หลังจะถูกทำลายหรือไฟไหม้จนเสียหายแผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะติดตั้งเบรกเกอร์วงจรที่ไวต่อแผ่นดินไหวในบ้านและอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นคาดว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าทุกครัวเรือนมีน้ำอาหารและสุขาเคลื่อนที่สำรองไว้สำหรับอย่างน้อย3วันและยึดเฟอร์นิเจอร์ให้มั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มลงในกรณีเกิดแผ่นดินไหวรัฐบาลตั้งเป้าที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่ออาคารลงครึ่งหนึ่งในอีก10ปีข้างหน้าโดยส่งเสริมให้ประชาชนมองภัยพิบัติเป็นปัญหาของตนเองจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าถามว่า、
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ？
1: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า、
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยละ
3: อิกระตูนิกะทัปปุริไฮเตะริโอ
0: ใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
1: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください
0: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
1: ทำก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
4: 私も
0: ฉันด้วย
4: あวาซาบิは入れないでください
0: あกรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
1: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
3: วาซาบิ抜きね
0: ไม่เอาวาซาบินะ
1: แล้วเขาก็ถามมีย่าว่า
3: そちらは
0: ทางนั้นล่ะ
1: มีย่าตอบว่า
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
1: ดิฉันชอบไคเซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
4: วาซาบิは入れないでください。
0: คำว่า
5: วาซาบิ
0: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
0: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปไนแล้วก็ต่อด้วย
5: เดคุดาไซ
1: รูปไนหรอคะ
0: ครับรูปไนของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยไน

0: าจจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
1: ่入れる
0: ซึ่งก็คือ
1: 入れない
0: แล้วเมื่อเพิ่ม
1: でください
0: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
1: 入れないでください
0: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
1: でください
0: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
2: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
1: 入れないでくださいわさびは入れないでください
2: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
3: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
4: かしこまりました
0: มาดูไปทีละช่วงครับ
3: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
2: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
0: คำว่า
1: オレンジジュース
0: แปลว่าน้ำส้ม
1: 一つ
0: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
1: kori
0: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
1: koriは入れないでください
0: พนักงานตอบว่า
4: かしこまりました。
2: รับทราบค่ะ
0: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
2: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
1: 氷は入れないでください。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
1: ドレッシングドレッシング
0: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
1: かける
0: และรูปในคือ
1: かけないかけない
0: เชิญครับ
4: ドレッシングはかけないでください。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
5: おすすめは何ですか？
0: คำว่า
1: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
1: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
2: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
6: おすすめは何ですか？
7: おすすめは何ですか？
8: おすすめは何ですか？
2: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
1: おすすめは何ですか？
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
5: おすすめは何ですか？
9: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
9: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
2: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลมีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
2: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
2: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan